0: ส่วนเยาวโลนายนักรกนะพีเอ็มมุนากอนกัลกิมักงูรานามิรวัลโล
1: เซนซิสจ้ามาร์จิกาเดียงออกุสโตน้ามันดูกาวร์ปัมกงวนงูรินเลกุงไกอุนแพลนรีซอสสกุมาลาคอมมูนิตี้สกูปะลัญญามาลานักุนวันอัลนาปรินีตบุโลทรานสปอร์ตน้ากุรบาลังเฮลท์เซอร์วิสส์มาร์จิวันอัลลิมูรินีตฟิลสกุมาลาคิกโกบุตรปลุกโอบีงอร์บุชงอร์กับบาลาซิตทิลิลลิมูรุงจานีตลิมูรุตงามะโนกุงSensus ngoya warpam uniensa metrislika nindumaram no instructions kalki uninel chanito visit census.abs.gov.au authorized ja Australian Bureau of Statistics to Canberra.
2: Yo, this is Jordan Gekamangu. I work at IJCP, the Remote Job Community Program, as a supervisor, and you guys listening to Yolongu Radio in Milangimbi.